0: ให้นี่พวกเจ้าซึ้งซึ้งไม่เต็มทีผู้บอกว่าคนต้องพยายามซ้ำแต่ก็จะได้มา
1: อ่ะดื่มอบอุ่นทางกาย
2: งามเนา
1: ะไอ้พ่อยุมานี่ไอ้น้องก็อยากได้ดอกไม้แดงจักกิ่งนึงคือกัน
0: เดี๋ยวจักหน่อยขอจิพาไป
1: เด้
0: ย
3: ทานไม่เท่ายายมาแล้ว
4: ดอกไม้นี่จะเหม็นงามจะเหม็นพักกับสางเห็ดค่อยมาถึงย้ำพอดีเลยเน
2: า
4: ะ
2: ท่านไม่เท่า
5: บรรดาผู้เข้าแข่งขันมาจากบรรดาประเทศเอเชียเอามีที่พวกเจ้าเห็ดออกมาแสดงให้เห็นความหักบันเกิดการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้

0: ที่ลงพื้น
1: ไปไม่ที่ลงพื้น
2: หากความงามตามหาความงามเป็นความงามที่ผู้หญิงเด็ดเดียวสมัยนี้ซอกหาใบไม้ที่หล่นพื้นใช้ตัวหนังสือหู้ภาพของเราทรงความหู้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความงามให้เฮาเราบอกพวกเฮาว่าความงามคือพลังแห่งความเข้มแข็งเรื่องจุกจิกในชีวิตเวลาที่ผ่านไปทั้งสายน้ํา
3: ได้แล้วเงี้ยงแหนงเงี้ยงแหนงอย่างทางใช่หน่อยนึงเด้อได้ๆห้อยๆๆเลย
4: จิ๋วจุ้ยจะมาทางนั้นไหมงามป่ะอ๋อไอซู
5: ไอซู
4: ไอลี
5: ไอลี
6: ในขึ้นบนโคมไฟผมก็ออกมาเที่ยวชมโคมไฟหลายเนาะดีแล้วที่มาทางน้อยทากไปทางใหญ่คือต้องแยกกันจนฟ้าแจ้งพุ่นแหละ
4: ซีดีเคยบอกพวกเจ้านักสนุกดีหรือบอลาเท่านี้ก็ได้หูจักดีได
7: ้那么我们先来看第一个画面大家猜猜是哪一部电视剧好来谁知道请举手哇，这边的同学很热情。来，我问一个女同学啊，你知道这个是什么电视剧吗？
8: 《红楼梦》。
7: 《红楼梦》，恭喜回答正确。啊，我要再问你一个问题，你知不知道这张图片上那个帅哥主角叫什么名字？
8: 贾宝玉。
7: 贾宝玉，回答正确。广西的绣球先送给你。我们再来看第二张图，好，这是哪部电视剧？知道答案吗？好，有同学已经告诉了，是什么名字？
9: 新米地米黄酥。
7: 幸福面条，恭喜回答正确。能不能教我一下？刚刚老问我面条怎么说？
9: 新米，
7: 新米就是面条。谢谢，恭喜你。
10: 好，再来啦。